0: อดาให้จ้ากับบำเพ็ญเมตตาหนอตำเจวด Department of Natural Resources Veterinary Clinic มามาชิมกักกนำมจมสิจุนยมมตาอับจิกกกกสกาออกมีมิตรอับอุริจมาฮกเกดกตาหนอตำเจวด Veterinary Clinic บับเฮาอักมัดมักยูให้มบ่ายมัมตมบชาหนันดามัตกิตบอยมาฮะฮกิตบอจูชมาฮอยอมักอมไหจบ่ายเจสมาชิมMy hagugadak hutas kok sikork, waik, kikik, waik, kok, kok, homotk, kikik. Oh, my ha'aho, ababak veterinary program of teonation-nsn.gov.
1: My name is Collins Francisco. You are listening to the Optum Honeyoak Network on KOHN 91.9 FM, Sales, Arizona.KOHH 90.7 FM San Lucie.

อิตาให้จักปะยามจีนีมักตอนอตมเกอเจอนี่กระชิปกันกี้มาชมาคูเปียกชิปกันมาชุด receptionist อีเดนยำคูเปียกกัสฉันนอคูมาทุกิตมมออิตาหัวมาชักมามตมาให้จักจับปุยขันยอกมาทุกิตมมอไอฮักเกิดอเมฆชิปกันกี้ขจมาอาตักขันยอกมาวยมาทุดีมอไอฮัตไอจูขจมาทุดีมอตาตาบะมวยมามทุกมามอปอยฮาวมจำเอาไปหาทัศน์มาทบิฮัสก์อมหันย์อมหมาอิตัยจุกฮาวมตาอเมียอักอมพมส์อมอดิกิดกุกมัชชะมกุตทัพเปอร์อิตามาชว์ GED อักสโอซิเอตส์ดีกรีขจับมามพมส์ฮุตัสอหิตักอปมัสมาอมพระจุนิมกชิปกันอวสบิวานัตอปัปปกชิปกันขจับมัชชะมามาปิฮัสเชยกมหกมาอปสับอุปขจามัยขจิปกันกเกิดเจอนี่ก็ได้ผมผมสมชัสมาชมหัสมัสมาให้จมปัจจุบันอเมย์คือคตอนอัตมหิมดักมหัสมัสมาให้จมปัจจุบันคือชัสจมอดีฮกิผมได้จมสมาชิตผมอับเจย์ก็เอมาชิกผมมัสอเมจิตคือใช่เจย์มาจมกิดมัสมาอันปัจจุบันอันหัวใจนึก